0: เข้าไปในป่า
1: ถ้าต้องเรียกสายป่าน
0: สายป่านไม่รู้อยู่ไหน
1: เรียกสายป่าน
2: สายป่าน
3: โอเคจุดที่สุดที่นี่ดันสเมคเฮนสเมทเซ